0: 明日は会おうと思います。
1: ขอบิวสิยานะทำในกองอาวีดมาในจามขอบว่าหัวปัดงบดมินิทน้องสุวาบอมขอตะโคดันคุมาเรียซูคิดว่าดูฟังงบดมินิทปะตะโคดันเกษมบานตะโคดงสุวาบิตีออกุสันเดจามขอซิซัมดงสุวาดารีฮันซันเดนอฮีสกินาฟงตบินในงาฟิมนามิฮิรฮโซตะดาวดิบายเนอน้องอูเดียซูฮโซงกุมูปะดาวกุอีมินามิฮิงาเอาเนดีขอซิวาตุสันจามนอติมปุตะโคอีฮอปงากุมูฮโซนอโคนิกุตะดาวดิบายเนอเคฮโซอปิฮิเดียซูdari ketuhanan kumada dia zu itu mai man penemuan aku dong di tik sembang datang ko ya no inko na idkinison dan dia zu kakal penangku iho tangus i au hidas nung kakal po bah kukuangon no id anu no pa babasan id habus tu iho kapanak do uniti au avasi mentok do kohidasan do tako ngavi ang kada hay vai manginom da vai gumon manginom da vai i aniti tahidang vai tapuak dari moy do sebab na po nga itimpo to ko diti nga kataguvang no dito ko diti hinasu ahasu o tadaw dari hansan do ingko po tu o kozuvan do tavan nga aw da kapanak do kabahingkangan kumada to ko kya aw kantop do to ko do naguvang ununo po o kukwa maon do to ko do patitikid tadaw bay no mo kinungo to ko do so kaposizan to gingo kadi Reina Milus izikoy tuhun kadasan ka hozo do mabubos nga vi id kasahimban bos kadasan.